0: มาตายความมันตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไปเรียกชุกชีพยังชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าเหตุไม่ยังมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เนี่ยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชีพยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยแสงสัตว์ตามาบิ๊กรีเนี่ยไอ้รับEnglish language kaccha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Ab inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mone lage.
0: Take. Au talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi. Au ye phone number 0115547787. 9942535141. Ab hoyo. Ab good very good.

0: มาตายมาไม่กันเลยปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรมาตัวทำไรบริษัทก็ชิปยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปชะตาเยาดูสิเฮ้ยแม่ยันมาเนี่ยคนนี้คุณทำไรนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอันดับหนึ่งฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กลีฮัลเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กลีเอียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาพินชาจูชีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अपने लांगे लाके तो ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूठे तो ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एक चालीस अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड
1: पहिलो पुर्खा देखि चली आएको रीति हो यो रीतिलाई हामीले छोड्नु हुन्न आउन साथी हो माया गाथौ गाउँ झुमौ र सँगसँगै नाचौ